0: ทีมาเพียในหอลงโกแลตลอดยุสัง
1: หากอันเต
0: มีสักเดแต่นาลากำบาลเล่งเงินดาอุนกะเลมัน
1: มันโมเร
0: ยินดีแต่ดีงันอยู่โอ

0: นนาเกอยู่ตะเดกะเลรงดาเลและนาแม่อากาลองยาเลนิรงปากงกวะลังตุกงติมันตังลักก็
1: โตเก
0: ยุกันละเดเตโนลักมบาลบงมูมาติลักเกลัก
1: เกนฮาเก
0: อันเตนิฮานาพุชงทูบาฮาจามลันโย
1: โดเน
0: นี่นะบลังยานานาลาโล